สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะเดินทางไปจีนในสัปดาห์นี้เพื่อหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมว่าทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานและอิหร่านโดยระบุว่าจีนนำเข้าน้ำมันในสัดส่วนที่มากจากช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงปักกิ่งของจีนในคืนวันพุธที่13และมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีสีในวันพฤหัสบดีที่14ในทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีว่าผมคิดว่าเขาจะพูดถึงไต้หวันมากกว่าผมแต่เสริมว่าการหารือจะมีเรื่องพลังงานและเรื่องอิหร่านประเทศที่สวยงามมากรวมอยู่ด้วยเล็กน้อยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเขาเคารพผู้นำจีนมากและหวังว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกเช่นเดียวกันเขายังกล่าวแนะว่าจีนสามารถมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ในทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าเขามีแผนจะหยิบยกประเด็นอื่นๆขึ้นหารือด้วยรวมถึงกรณีของนายจิมมี่ไหล่ผู้ก่อตั้ง Apple Daily หนังสือพิมพ์สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงที่ถูกจำคุกและการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันในกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวว่าผู้นำทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนสันติภาพและการพัฒนาของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประณามข้อเสนอที่อิหร่านยื่นกลับมาล่าสุด

ไม่ซื่อสัตย์อย่างยิ่งก็ตามเจ้าหน้าที่อิหร่านได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่าอิหร่านเรียกร้องมากเกินไปนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจที่สหรัฐยังยึดติดกับมุมมองฝ่ายเดียวและข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานคำตอบของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่10โดยระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้งซึ่งรวมถึงในเลบานอนยกเลิกการปิดล้อมและปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกระงับมีรายงานว่าข่าวบีบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวของญี่ปุ่นกำลังวางแผนเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์บางรายการเป็นแบบสีขาวดำโดยอ้างถึงความไม่แน่นอนในการจัดหาหมึกพิมพ์และวัสดุอื่นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแหล่งข่าวระบุว่าทางบริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังคู่ค้าทางธุรกิจแล้วและมีแผนจะเริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ปลายเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมระบุว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคตขณะเดียวกัน NYK Line บริษัทขนส่งทางทะเลของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเส้นทางใหม่สำหรับการขนส่งรถยนต์ไปยังตะวันออกกลางเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยนายโซงะทากายะประธานบริษัทกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมว่าความต้องการรถยนต์ในตะวันออกกลางยังคงแข็งแกร่งความต้องการใช้บริการของบริษัทจึงยังมีอยู่มากเช่นกันหนึ่งในตัวเลือกที่ทางบริษัทกำลังพิจารณาคือการขนถ่ายสินค้าที่โอมานเพื่อให้สามารถขนส่งทางบกต่อจนถึงจุดหมายได้นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐที่มาเยือนญี่ปุ่นได้พบหารือกันในวันอังคารที่12พฤษภาคมที่กรุงโตเกียวและได้ยืนยันความตั้งใจที่จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนายเบสเซนกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดสหรัฐจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนให้หลังในสัปดาห์นี้การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในช่วงปลายเดือนเมษายนเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านนางคาตายามะกล่าวว่าเราได้ยืนยันกันว่าญี่ปุ่นและสหรัฐเห็นตรงกันในเรื่องแนวโน้มค่าเงินและจะยังคงประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปตามแถลงการร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและสหรัฐที่ออกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้หารือถึงนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือไม่นางคาตายามะปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวองค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา7คนที่เชื่อมโยงกับกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการระบาดบนเรือสำราญลำหนึ่งและแนะนำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนกักตัวเป็นเวลา42วันเรือลำดังกล่าวเดินทางมาถึงเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีของสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมผู้โดยสารลงจากเรือท่ามกลางมาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวดมูนิก้ากาเซียรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสเปนกล่าวว่ามีคนลงจากเรือในวันถัดมา27คนรวมถึงผู้โดยสารที่เหลือและลูกเรือบางส่วนและเสริมว่าเรือกำลังเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมลูกเรือที่เหลือสเตฟานีลิสรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสกล่าวว่าตรวจพบเชื้อไวรัสฮันตาในผู้โดยสารชาวฝรั่งเศส1คนหนึ่งจากเรือลำดังกล่าวหลังจากมีอาการป่วยระหว่างเที่ยวบินกลับประเทศองค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อวันจันทร์ที่11ว่ากรณีติดเชื้อในฝรั่งเศสทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น7คนหรือ9คนหากรวมผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อด้วยองค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่แนวทางการควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นโดยแนะนำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนกักตัวอยู่ที่บ้านหรือในสถานที่เฉพาะทางเป็นเวลา42วันหลังลงจากเรือเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนพร้อมยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปจากไวรัสนี้อยู่ในระดับต่ำฤดูการจับปลาแบบดั้งเดิมโดยใช้นกกาน้ำเริ่มต้นขึ้นแล้วที่แม่น้ำนางาระในภาคกลางของ

ี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองกิฟุกล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมทัวร์ยามค่ำคืนประมาณ700คนเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมผู้ฝึกนกกาน้ำสวมชุดตามประเพณีได้ขึ้นเรือที่ส่องสว่างด้วยไฟที่จุดบนเรือพวกเขาควบคุมนกที่ผ่านการฝึกด้วยเชือกให้นกดำลงไปในแม่น้ำเพื่อจับปลาอายุขึ้นมาด้วยจงอยปากหญิงช่วงวัย40ปีคนหนึ่งในเมืองกล่าวว่าปกติเธอจะชมจากริมฝั่งแม่น้ำแต่ครั้งนี้ได้ชมจากบนเรือและมันน่าทึ่งมากเธอกล่าวเสริมว่ายิ่งตัวเองอายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่านี่เป็นประเพณีพิเศษที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่13พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ออกเดินทางไปจีนในวันอังคารที่12พฤษภาคมเพื่อประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีจีนในสีจิ้นผิงคาดว่าบุคคลทั้งสองจะหารือประเด็นต่างๆด้านการค้าและเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องไต้หวันและความขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่านในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวขณะออกจากทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าผมคิดว่าพวกคุณกำลังจะได้เห็นว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนี่กำลังจะเป็นทริปที่น่าตื่นเต้นมากสิ่งดีๆมากมายกำลังจะเกิดขึ้นในทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในคืนวันพุธที่13และจะอยู่ที่นั่นจนถึงวันศุกร์ที่15การเยือนจีนครั้งล่าสุดของในทรัมป์คือในปี2560ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกผู้นำทั้งสองมีกำหนดพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่14นี่จะเป็นการนั่งคุยกันครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ตอนนั้นเป็นการพบปะกันที่เกาหลีใต้นอกรอบที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกจากนั้นพวกเขาจะไปเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนทานซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในตอนค่ำส่วนในวันศุกร์ที่15นั้นพวกเขาจะหารือกันระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันก่อนในทรัมป์เดินทางออกจากจีนคาดว่าเรื่องไต้หวันจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดเชื่อกันว่าฝ่ายจีนอยากได้ยินในทรัมป์พูดว่าอาจช่วยปรามไต้หวันขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นกล่าวว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายของตนนอกจากนี้คาดว่าในทรัมป์จะหารือเรื่องการขายอาวุธสหรัฐให้ไต้หวันในการประชุมสุดยอดเจ้าหน้าที่ของอิหร่านได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับจีนก่อนการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโดยระบุว่าท่าทีของจีนที่มีต่ออิหร่านจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีการกดดันจากสหรัฐก็ตามนายอับดุลเรซารามานีฟาสลีเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศจีนโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าทั้งสองประเทศได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งโดยกล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งสองประเทศต่างมีอารยธรรมโบราณและความผูกพันทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งร่วมกันนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ข้อเรียกร้องของสหรัฐในการเจรจาว่าไม่ยุติธรรมโดยกล่าวว่าการเจรจาจำเป็นต้องมีการให้และการรับนายบาเกอีกล่าวว่าหากคุณคิดว่าการเจรจาจะทำให้พึงพอใจ 100% แต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการบังคับใช้เจตจำนงของคุณและมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเขากล่าวเตือนว่ากองกำลังอิหร่านเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์รวมถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะปฏิบัติการภาคพื้นดินในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมว่าเขาจะทำข้อตกลงที่ดีเท่านั้นกับอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังอยู่ระหว่างการทบทวนก่อนหน้านี้เขาเคยเรียกการหยุดยิงว่าอยู่ในภาวะวิกฤตและปฏิเสธการตอบรับของอิหร่านต่อข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะกล่าวว่าญี่ปุ่นคงสามารถจัดหาน้ำมันดิบมาได้อย่างน้อยร้อยละ

70ของเป้าหมายจัดหาน้ำมันดิบสำหรับเดือนมิถุนายนผ่านเส้นทางและแหล่งที่มาที่หลากหลายรัฐบาลจัดการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมเพื่อหารือผลกระทบจากความขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่านนางทากาอิจิกล่าวว่าเมื่อคำนึงว่ามีแนวโน้มที่วางใจได้สำหรับเดือนมิถุนายนดังนั้นเราจะไม่ปล่อยน้ำมันดิบรอบที่3จากคลังสำรองของประเทศในเดือนนี้เราจะยังคงกระจายแหล่งจัดหาให้หลากหลายเพื่อรับประกันปริมาณน้ำมันโดยรวมที่ญี่ปุ่นต้องการไปพร้อมกับลดการพึ่งพาน้ำมันในคลังสำรองของประเทศให้เหลือน้อยที่สุดในอีกด้านหนึ่งอิเดมิตสึโกซันบริษัทผู้ค้าส่งน้ำมันรายใหญ่ของญี่ปุ่นแสดงทัศนะในทางที่ดีเกี่ยวกับความสามารถของตนในการจัดหาอุปทานน้ำมันดิบนายซากาอิโนริอากิประธานอิเดมิตสึโกซันชี้แจงว่ามีเส้นทางที่เป็นทางเลือกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจากซาอุดีอาระเบียที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซนายซากาอิกล่าวว่านอกจากนี้ทางบริษัทก็กำลังจัดหาน้ำมันดิบจากส่วนอื่นๆของโลกเช่นอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้สื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ได้กำหนดเขตปฏิบัติการในช่องแคบฮอร์มุซใหม่เพื่อขยายขอบเขตอย่างมีนัยยะสำคัญรายงานเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมระบุว่า IRGC ได้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวใหม่ให้เป็นเขตยุทธศาสตร์ซึ่งทอดยาวจากเมืองจาสซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันออกบนอ่าวโอมานไปจนถึงพื้นที่ทางตะวันตกที่เลยเกาะเกซัมซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวเปอร์เซียรายงานระบุว่าภายใต้นิยามใหม่นี้ทำให้ขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซมีความยาวประมาณ500กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตกซึ่งกว้างกว่าเดิมถึง10เท่ามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IRGC กล่าวว่าอิหร่านกำลังติดตามความเคลื่อนไหวทุกอย่างในภูมิภาคนี้อย่างใกล้ชิดและจะไม่ยอมให้มีการละเมิดผลประโยชน์ของชาติไม่ว่ากรณีใดก็ตามเนื่องจากการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติการสู้รบไม่มีความคืบหน้าดูเหมือนว่าอิหร่านกำลังใช้การกำหนดขอบเขตใหม่นี้เพื่อเน้นย้ำการที่อิหร่านควบคุมเส้นทางน้ำที่สำคัญยิ่งแห่งนี้เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นเปิดเผยร่างพื้นฐานที่จะให้พรรคการเมืองต่างๆนำไปใช้อย่างพิจารณาข้อความที่จะมีการเขียนลงในรัฐธรรมนูญในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆสำนักงานนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการนำเสนอร่างพื้นฐานนี้ในที่ประชุมสมาชิกระดับสูงของคณะกรรมาธิการว่าด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมร่างพื้นฐานนี้นิยามว่าสถานการณ์ฉุกเฉินคือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อความขัดข้องต่างๆต่อกฎระเบียบสังคมอันเนื่องมาจากการลุกฮือของพลเรือนและสาเหตุอื่นๆรวมทั้งการโจมตีด้วยอาวุธโดยกองกำลังภายนอกร่างพื้นฐานระบุว่าสถานการณ์ที่เทียบเท่ากับภาพเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินร่างพื้นฐานระบุว่าหากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งทำให้เป็นเรื่องยากในการจัดการเลือกตั้งระดับชาติในพื้นที่ส่วนมากของประเทศเป็นเวลานานคณะรัฐมนตรีจะสามารถกำหนดให้เป็นสถานการณ์พิเศษได้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภาร่างพื้นฐานระบุว่าหากได้รับการกำหนดให้เป็นสถานการณ์พิเศษวาระของสมาชิกรัฐสภาจะถูกต่อออกไปเป็นกรณีพิเศษและนายกรัฐมนตรีจะถูกห้ามยุบสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลกล่าวว่าร่างพื้นฐานนี้สะท้อนผลการอภิปรายที่ดำเนินมาจนถึงขณะนี้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านบางส่วนก็กำลังผลักดันให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการบรรจุบทบัญญัติเช่นที่ว่านี้ลงในรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามคนอื่นๆคัดค้านอย่างหนักต่อการจัดทำข้อความต่างๆเช่นที่ว่านี้และการแก้ไขอื่นๆในรัฐธรรมนูญจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่13พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปจีนในวันอังคารที่12พฤษภาคมเพื่อประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีจีนในสีจิ้นผิงคาดว่าบุคคลทั้งสองจะหารือประเด็นต่างๆด้านการค้าและเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องไต้หวันและความขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่านในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวขณะออกจากทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าผมคิดว่าพวกคุณกำลังจะได้เห็นว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนี่กำลังจะเป็นทริปที่น่าตื่นเต้นมากสิ่งดีๆมากมายกำลังจะเกิดขึ้นในทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในคืนวันพุธที่13และจะอยู่ที่นั่นจนถึงวันศุกร์ที่15การเยือนจีนครั้งล่าสุดของในทรัมป์คือในปี2560ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกผู้นำทั้งสองมีกำหนดพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่14นี่จะเป็นการนั่งคุยกันครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ตอนนั้นเป็นการพบปะกันที่เกาหลีใต้นอกรอบที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกจากนั้นพวกเขาจะไปเยี่ยมชมหอศักระฟ้าเทียนทานซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในตอนค่ำส่วนในวันศุกร์ที่15นั้นพวกเขาจะหารือกันระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันก่อนในทรัมป์เดินทางออกจากจีนคาดว่าเรื่องไต้หวันจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดเชื่อกันว่าฝ่ายจีนอยากได้ยินในทรัมป์พูดว่าอาจช่วยปรามไต้หวันขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นกล่าวว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายของตนนอกจากนี้คาดว่าในทรัมป์จะหารือเรื่องการขายอาวุธสหรัฐให้ไต้หวันในการประชุมสุดยอดเจ้าหน้าที่ของอิหร่านได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับจีนก่อนการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโดยระบุว่าท่าทีของจีนที่มีต่ออิหร่านจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีการกดดันจากสหรัฐก็ตามนายอับดุลเรซารามานีฟาสลีเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศจีนโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าทั้งสองประเทศได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งโดยกล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งสองประเทศต่างมีอารยธรรมโบราณและความผูกพันทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งร่วมกันนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ข้อเรียกร้องของสหรัฐในการเจรจาว่าไม่ยุติธรรมโดยกล่าวว่าการเจรจาจำเป็นต้องมีการให้และการรับนายบาเกอีกล่าวว่าหากคุณคิดว่าการเจรจาจะทำให้พึงพอใจ 100% แต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการบังคับใช้เจตจำนงของคุณและมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเขากล่าวเตือนว่ากองกำลังอิหร่านเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์รวมถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะปฏิบัติการภาคพื้นดินในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมว่าเขาจะทำข้อตกลงที่ดีเท่านั้นกับอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังอยู่ระหว่างการทบทวนก่อนหน้านี้เขาเคยเรียกการหยุดยิงว่าอยู่ในภาวะวิกฤตและปฏิเสธการตอบรับของอิหร่านต่อข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะกล่าวว่าญี่ปุ่นคงสามารถจัดหาน้ำมันดิบมาได้อย่างน้อยร้อยละ

70ของเป้าหมายจัดหาน้ำมันดิบสำหรับเดือนมิถุนายนผ่านเส้นทางและแหล่งที่มาที่หลากหลายรัฐบาลจัดการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมเพื่อหารือผลกระทบจากความขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่านนางทากาอิจิกล่าวว่าเมื่อคำนึงว่ามีแนวโน้มที่วางใจได้สำหรับเดือนมิถุนายนดังนั้นเราจะไม่ปล่อยน้ำมันดิบรอบที่3จากคลังสำรองของประเทศในเดือนนี้เราจะยังคงกระจายแหล่งจัดหาให้หลากหลายเพื่อรับประกันปริมาณน้ำมันโดยรวมที่ญี่ปุ่นต้องการไปพร้อมกับลดการพึ่งพาน้ำมันในคลังสำรองของประเทศให้เหลือน้อยที่สุดในอีกด้านหนึ่งอิเดมิตสึโกซันบริษัทผู้ค้าส่งน้ำมันรายใหญ่ของญี่ปุ่นแสดงทัศนะในทางที่ดีเกี่ยวกับความสามารถของตนในการจัดหาอุปทานน้ำมันดิบนายซากะอิโนริอากิประธานอิเดมิตสึโกซันชี้แจงว่ามีเส้นทางที่เป็นทางเลือกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสและจากซาอุดีอาระเบียที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซนายซากะอิกล่าวว่านอกจากนี้ทางบริษัทก็กำลังจัดหาน้ำมันดิบจากส่วนอื่นๆของโลกเช่นอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้สื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ได้กำหนดเขตปฏิบัติการในช่องแคบฮอร์มุซใหม่เพื่อขยายขอบเขตอย่างมีนัยยะสำคัญรายงานเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมระบุว่า IRGC ได้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวใหม่ให้เป็นเขตยุทธศาสตร์ซึ่งทอดยาวจากเมืองจาสซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันออกบนอ่าวโอมานไปจนถึงพื้นที่ทางตะวันตกที่เลยเกาะเกซัมซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวเปอร์เซียรายงานระบุว่าภายใต้นิยามใหม่นี้ทำให้ขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซมีความยาวประมาณ500กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตกซึ่งกว้างกว่าเดิมถึง10เท่ามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IRGC กล่าวว่าอิหร่านกำลังติดตามความเคลื่อนไหวทุกอย่างในภูมิภาคนี้อย่างใกล้ชิดและจะไม่ยอมให้มีการละเมิดผลประโยชน์ของชาติไม่ว่ากรณีใดก็ตามเนื่องจากการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติการสู้รบไม่มีความคืบหน้าดูเหมือนว่าอิหร่านกำลังใช้การกำหนดขอบเขตใหม่นี้เพื่อเน้นย้ำการที่อิหร่านควบคุมเส้นทางน้ำที่สำคัญยิ่งแห่งนี้เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นเปิดเผยร่างพื้นฐานที่จะให้พรรคการเมืองต่างๆนำไปใช้อย่างพิจารณาข้อความที่จะมีการเขียนลงในรัฐธรรมนูญในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆสำนักงานนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการนำเสนอร่างพื้นฐานนี้ในที่ประชุมสมาชิกระดับสูงของคณะกรรมาธิการว่าด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมร่างพื้นฐานนี้นิยามว่าสถานการณ์ฉุกเฉินคือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อความขัดข้องต่างๆต่อกฎระเบียบสังคมอันเนื่องมาจากการลุกฮือของพลเรือนและสาเหตุอื่นๆรวมทั้งการโจมตีด้วยอาวุธโดยกองกำลังภายนอกร่างพื้นฐานระบุว่าสถานการณ์ที่เทียบเท่ากับภาพเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินร่างพื้นฐานระบุว่าหากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งทำให้เป็นเรื่องยากในการจัดการเลือกตั้งระดับชาติในพื้นที่ส่วนมากของประเทศเป็นเวลานานคณะรัฐมนตรีจะสามารถกำหนดให้เป็นสถานการณ์พิเศษได้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภาร่างพื้นฐานระบุว่าหากได้รับการกำหนดให้เป็นสถานการณ์พิเศษวาระของสมาชิกรัฐสภาจะถูกต่อออกไปเป็นกรณีพิเศษและนายกรัฐมนตรีจะถูกห้ามยุบสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลกล่าวว่าร่างพื้นฐานนี้สะท้อนผลการอภิปรายที่ดำเนินมาจนถึงขณะนี้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านบางส่วนก็กำลังผลักดันให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการบรรจุบทบัญญัติเช่นที่ว่านี้ลงในรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามคนอื่นๆคัดค้านอย่างหนักต่อการจัดทำข้อความต่างๆเช่นที่ว่านี้และการแก้ไขอื่นๆในรัฐธรรมนูญจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น